0: ็มคอต Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว mcot news โทร02-201-6373
2: วันมีข่าวใหญ่ข่าวไวรัลเกิดขึ้นไม่หยุดมาขยี้ประเด็นร้อนในมุมที่ยังไม่ถูกเล่าเมาส์ข่าวแบบมืออาชีพในแชร์เล่าข่าวเด็ดเล่ามุมที่คนยังไม่รู้ฟังแชร์เล่าข่าวเด็ดทุกวันบ่าย 2-4 โมงเย็นทาง MCOT News FM 100.5
3: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสุดสัปดาห
4: ์สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเจาะลึกประเด็นร้อนสุดสัปดาห์ครับเสียงอาจจะไม่คุ้นหูในช่วงของวันอาทิตย์ไปสักหน่อยนะครับ
4: ช่วงเวลาแบบนี้นะคะ
5: ใช่ครับเพราะว่าม
4: วยแทนทั้งคู่ค่ะ
5: คู่จัดเดิมนี่มีภารกิจทั้งคู่เลยนะครับก็เลยเป็นหน้าที่ของเราอาทิตย์นี้นะฮะสองคนน้องแอนพจนาฏและผมณรงค์จันทองเดี๋ยวน้องแอนยาวเลยใช่ไหมมีท่องเที่ยวอีกใช่ไหม
4: ใช่10 โมง 10 โมงค่ะยังเว้นอีกสักชั่วโมงหนึ่งค่ะ
5: ครับ
4: ค่ะ
5: ก็หลากหลายเรื่องราวนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เป็นประเด็นร้อนนะครับถ้าข่าวเศร้าของประสบนิกรคนไทยนะครับนั่นก็คือเรื่องของแถลงการสำนักพระชวังวันก่อนหน้านี้ครับน้องแอนครับเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒ
4: น์มหาวชิรราชธิดา
5: ใช่ครับใช่ครับท่านสิ้นพระชนม์นะครับด้วยพระอาการสงบที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์วันนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จนำขบวนเชิญพระศพพระองค์พานะครับออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไปสู่พระบรมมหาราชวังนะฮะไปที่พระที่นั่งพิมานรัตยานะครับ
4: ค่ะซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีประสบนิกรชาวไทยนะคะก็ไปร่วมส่งเสด็จกันจำนวนมากเลยตั้งแต่ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะคะแล้วก็ไปจนถึงที่พระที่นั่งพิมานรัตยานะคะก็จะเห็นประสบนิกรเนี่ยหลั่งน้ำตาด้วยความเศร้าเสียใจนะคะเพราะว่าพระองค์ท่านก็เป็นที่รักของปวงชนชาวไทยมายาวนานนะคะด้วยความสามารถนะคะนี่ต้องพูดแบบสามัญชนนะคะในสิ่งที่เราเห็นกันมาโดยตลอดเนาะแล้วก็อย่างเมื่อค่ำคืน

0: ที่ผ่านมาพี่ณรงค์คะแอนก็ได้มีโอกาสได้เห็นนะคะน้องสาวของพระองค์ท่านพระราชนัดดานะคะท่านก็ได้โพสต
1: ์ครับ
0: นะคะโพสต์ข้อความด้วยเช่นเดียวกันนะคะเอาเป็นว่าบรรยากาศเมื่อวานนี้ก่อนละกันค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อวานนี้นะคะก็จะเห็นว่าประสบนิกรชาวไทยก็ร่วมส่งเสด็จพระองค์ท่านในตลอดช่วงเย็นที่ผ่านมาก็มีการถ่ายทอดในการเดินทางนะคะในถ่ายทอดที่ประสบนิกรชาวไทยก็มาร่วมส่งเสด็จนะคะทันทีที่รถยนต์พระที่นั่งโฟล์กสวาเก้นสีเทาแถบสีฟ้าซึ่งเราก็จะเห็นรถคันนี้นะคะในช่วงของการอัญเชิญพระศพมาในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเห็นว่ามีประชาชนในต่างพร้อมใจกันนั่งสงบนิ่งก้มศีรษะแสดงความอาลัยเป็นครั้งสุดท้ายระยะทางรวมทั้งหมด10กิโลเมตรค่ะประชาชนมาเฝ้ารอตามจุดต่างๆก็ได้ร่วมส่งเสด็จอย่างสงบด้วยความโศกเศร้านะคะยังมีท่านหนึ่งอะค่ะผู้สื่อข่าวก็ได้ไปคุยอะค่ะพี่ณรงค์ค่ะบอกว่าท่านชื่อว่าคุณชดาพรนะคะยอมรับว่าทันทีที่เห็นขบวนพระศพเคลื่อนผ่านเนี่ยถึงกับกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่เลยใจหายค่ะเป็นครั้งสุดท้ายที่มาร่วมส่งเสด็จพระองค์ท่านในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาติดตามพระกรณียกิจผ่านสื่อมวลชนมาตลอดนะคะทั้งด้านกระบวนการยุติธรรมการช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงพระองค์เนี่ยมุ่งสร้างโอกาสให้กับผู้ต้องขังกลับมาใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรีนะคะแล้วก็มั่นใจว่าประชาชนชาวไทยก็จะจดจำในสิ่งที่พระองค์เนี่ยทำเพื่อประชาชนชาวไทยด้วยนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้แอนขับรถผ่านไปที่บริเวณแถวทางด่วนนะพี่ณรงค์คะก็จะเห็นว่ามีป้ายนะคะก็เขาก็มีการไว้อะไรนะคะถวายความอาลัยให้กับพระองค์ท่านในตลอดเส้นทางเลยด้วยอย่างเมื่อวานนี้ที่แอนบอกไปนะคะว่าที่มีการโพสต์นะคะก็ท่านก็ได้โพสต์เกี่ยวกับในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาที่ได้อยู่ด้วยกันนะคะโดยสมเด็จน้องสาวเนาะต้องถ้าพูดแบบ
1: เป็นสามัญชน
0: เป็นสามัญชนนะคะขออภัยนะคะก็ท่านก็ได้โพสต์นะคะว่าคิดถึงเวลาที่เราได้นั่งข้างๆกันคุยปรึกษาเรื่องต่างๆตลอดเวลาปรับทุกอัปเดตชีวิตของกันและกันห่วงเวลาตามเสด็จทูลกระหม่อมพ่อไปงานพระราชพิธีต่างๆน้องสุขใจทุกครั้งที่ได้เดินตามหลังพี่พาเราได้นั่งคู่กันทูลกระหม่อมพ่ออยู่อีกฝั่งเราก็แอบแซวท่านเล่นมีอยู่ช่วงหนึ่งเรานั่งเคยนั่งจับโปเกมอนในวังหลวงกันยังจำได้ใช่ไหมวันนี้น้องนั่งอยู่คนเดียวเหงาแล้วรู้สึกหนาวภาพวันต่างๆหวนคืนมาในช่วงเวลาที่เราได้อยู่ด้วยกันนึกถึงตอนที่ไปเที่ยวตามเมืองต่างๆของอิตาลีทูลกระหม่อมพ่อทรงขับรถพี่พาเป็นเนวิเกเตอร์ส่วนน้องนั่งกินขนมอยู่ข้างหลังคอยส่งเสบียงคิดถึงทีไรก็มีความสุขทุกครั้งสำหรับน้องพี่พาคือผู้หญิงที่เก่งเข้มแข็งมุ่งมั่นและเด็ดขาดเต็มที่กับทุกเรื่องในชีวิตอดทนเกินเบอร์พี่พาเรียนหนังสือเก่งทำอะไรก็เก่งเล่นดนตรีไทยก็เก่งโดยเฉพาะจะเข้พี่พาเป็นแรงบันดาลใจด้านกีฬาขี่ม้าของน้องดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการเติมเต็มความฝันของพี่พาน้องจะตั้งใจมุ่งมั่นฝึกฝนและดูแลหน่วยม้าทรงให้ดีที่สุดทุกวันนี้น้องยังไม่กล้าเปิดอ่านแชทที่คุยกันค้างไว้และอยากให้พี่พารู้ไว้ว่าน้องสาวคนนี้ลมใต้ปีกของน้องจะอยู่ในใจของน้องตลอดไป
1: ครับ
0: นะคะ
1: ความเป็นกันเองของพระองค์ท่านเนี่ยนะฮะสื่อสารมาจากอะไรฮะน้องแอนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับภาพที่ประสบนิกรนะฮะประชาชนโดยทั่วไปสัมผัสพระองค์ท่านได้นะครับว่าพระองค์ท่านเป็นกันเองจริงๆนะครับแต่ว่าเรื่องราวเหล่านี้ไม่เป็นข่าวออกมาในหน้าสื่อไงครับแต่พอพระองค์ท่านไม่อยู่แล้วเนี่ยนะฮะประกุรภาพเหล่านี้หลั่งไหลพลั่งพลูออกมานะครับว่าได้เจอพระองค์ท่านความเป็นกันเองของพระองค์ท่านเนี่ยนะครับยกตัวอย่างอะไรฮะยกตัวอย่างก็คือชีวิตในรั้วการเรียนที่ธรรมศาสตร์นะครับเขาคนที่โพสต์เนี่ยนะฮะดร.อรรถวิทย
0: ์
1: ส่วนพักดีนะครับจากพรรครวมไทยสร้างชาติโพสต์อย่างนี้ครับชีวิตที่ธรรมศาสตร์ท่านเป็นกันเองมากเดินไปกินส้มตำร้านกิ้วที่ท่าพระจันทร์ด้วยกันกับกลุ่มซื้อของก็ต่อคิวใช้ชีวิตเหมือนเด็กมหาลัยทั่วไปแต่ต้องรับผิดชอบงานหลายอย่างตามหมายสำนักพระราชวังท่านเป็นคนสนุกสนานมีวินัยมากไม่เคยถือตัวพี่น้องเพื่อนๆรักท่านทุกคนนะฮะ ดร.อรรถวิทย์เนี่ยนะฮะโพสต์บันทึกนี้เพื่อระลึกถึงพระองค์พาในมุมของผมเจ้านายที่รักยิ่งนะครับคุณอรรถวิทย์บอกว่าสมัยเรียนนิติธรรมศาสตร์ครับผมทราบข่าวว่าโต๊ะกลุ่มระพีพัฒน์อันนี้พระบิดาแห่งกฎหมายไทยนะครับของเรามีน้อง

0: ยืมกันอ่ะ
1: นี่กูไอ้ละจราวกันอ่ะ
0: กีตาเตยัง
1: อ่ะจราวยังนี่กู
0: เกียคิรอมนานนานเซเวซิสพีพีเ
1: อฮะอายาเรอีบุกิริกิเปเรนนังกังนะตรุบิยะกินนานมอ่ะเดตะกินนะคนมาร์เก็ตติ้ง @ppa.top.ki
0: เกเมสเซจนะคนนานเฟซบุ๊กเพจ PPA แอปโรดคาสติ้งแอนด์พับลิเคชั่นออธอริตี้เก PPA เมอรี่ FM 89.9 เกคูปอนิโกนานะเบนเดตะกินนะกอยรันเดตะเรโพนนัมเบอร์โนวาเตนูอาเกียเตนูอาเกียตัววานานิเมวาเกียเกนิปอนโรคนนานอะคาวต์ PPA ไปริกินนิการินะตังตังยิมเกียมกังอาอันเดนนานเซจเซนบ็อกซ์ PPA อะริเอคาตาRoya Ipukin.
1: Webman!

0: ผู้ฟังเราคงจะเคยใช้งาน AI แชทบอทกันบ้างอยู่แล้วแหละในชีวิตประจำวันนะในเรื่องการทำงานในแง่ต่างๆนะคะและสำหรับเด็กๆล่ะคะลูกหลานคุณผู้ฟังมีความเห็นอย่างไรบ้างสำหรับการเข้าถึงและใช้งาน AI แชทบอทเนาะเหมาะสมไหมหรือมันได้หรือยังล่ะสำหรับเด็กที่กำลังเติบโตอยู่กำลังสร้างในเรื่องของวุฒิภาวะและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ต่างๆนะแสดงความเห็นกันเข้ามาได้นะคะมาดูข่าวนี้จาก The New York Times นะคะ State Attorneys General are investigating OpenAI ตอนนี้เขากำลังเปิดการสอบสวน OpenAI ในหลายๆเคสหลายๆกรณีค่ะโดยอัยการสหรัฐนะคะ OpenAI เป็นผู้พัฒนาแชทบอทปัญญาประดิษฐ์ ChatGPT ใช่ไหมคะตอนนี้เนี่ยได้รับหมายเรียกเพื่อขอเอกสารที่เกี่ยวกับการทำธุรกิจและกิจกรรมต่างๆนะคะที่อาจจะส่งผลกระทบต่อผู้ใช้รวมถึงการโฆษณาการมีส่วนร่วมและการรักษาผู้ใช้จนตลอดจนการจัดการข้อมูลผู้บริโภคและข้อมูลทางด้าน health หรือว่าด้านสุขภาพนะคะคือ open ai เนี่ยในจุดเริ่มต้นของเขานะก่อนที่จะมี anthropic และ cost อะไรต่างๆเนี่ยเขาเป็น non profit organization คือตอนนั้น
1: ก็เลยมีปัญหาไง CEO ออก
0: แม้กระทั่งผู้สร้างเองก็ยังไม่รู้หรอกว่าศักยภาพของมันเนี่ยจะสร้างแรงกระเพื่อมและสร้าง impact ให้กับโลกและสังคมหนักหนาขนาดนี้ต้องใช้คำนี้เลยนะซึ่งตอนนี้เนี่ยทำให้เขานะคะปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจแล้วก็จะมีเรื่องการเตรียมเข้าตลาดหลักทรัพย์อะไรต่างๆด้วยนะคะการสอบสวนในครั้งนี้เนี่ยถือว่าน่าสนใจนะคะเพราะว่าเขากำลังจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้เพิ่งจะถูกรัฐฟลอริดาของสหรัฐฟ้องร้องค่ะในข้อหาบิดเบือนความปลอดภัยนะซึ่งโฆษกของ OpenAI ก็พูดถึงเรื่องนี้นะคะบอกว่า AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์เนี่ยเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ทรงพลังนะซึ่งทาง OpenAI เขาก็บอกนะคะว่าเขาทำงานกันอยู่เนี่ยทุกวันเพื่อนำประโยชน์ของ AI มาสู่ผู้คนอย่างปลอดภัยและมีความรับผิดชอบโดยบริษัทเนี่ยก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับข้อกังวลต่างๆของรัฐนิวยอร์กนะคะที่ทางอัยการสูงสุดเนี่ยยกขึ้นมาและตั้งใจที่จะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในแบบที่สร้างสรรค์นะสำหรับOpenAI ด้วยแล้วก็ประชาชนด้วยนะคะส่วนคดีในฟลอริดาเนี่ยระบุว่า ChatGPT ทำร้ายเด็กนี่ accusation มันก็รุนแรงเหมือนกันนะข้อกล่าวหานะคะโดยที่เขาบอกว่า OpenAI หรือว่า ChatGPT เนี่ยให้ข้อมูลกับ mass shooter หรือว่าผู้ที่ก่อเหตุกราดยิงในโรงเรียนนะคะโดยให้คำแนะนำในเรื่องเหล่านี้นะให้คำแนะนำคือ AI ก็เป็นแบบ yes man ไงบางทีมันขึ้นอยู่กับการถามด้วยนะคะแล้วก็มีการให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการทำร้ายตัวเองนะในกลุ่มผู้มีปัญหาสุขภาพจิตที่เป็นเด็กและวัยรุ่นนะคะแล้วก็ผู้ใช้งานอายุน้อยเนี่ยเสพติดการใช้งาน AI ค่ะในขณะที่แคนาดานะแม่คุณแม่คนหนึ่งก็เคยมีการดำเนินการฟ้องร้อง OpenAI นะคะโดยที่เธอเนี่ยคดีนั้นเนี่ยเธอบอกว่าทาง ChatGPT สนับสนุนให้ลูกสาวของเธอเนี่ยก่อเหตุซูซายหรือว่าการฆ่าตัวตายนะคะดังนั้นในกลุ่มใช้งานเด็กและเยาวชนเนี่ยคือมันต้องใช้การคิดวิเคราะห์ค่อนข้างเยอะเวลาที่เราอ่านข้อมูลหรือว่าดู reply ดูการตอบกลับจาก AI นะมันขึ้นอยู่กับการถามด้วยว่าจะสามารถดึงเอาศักยภาพของ AI ออกมาได้มากน้อยขนาดไหนเรื่อง prompting เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญและในขณะเดียวกันการเข้าใจรูปแบบการทำงานของ AI เนี่ยก็สำคัญเหมือนกันว่าเขาทำงานยังไงดึงข้อมูลมาอย่างไรนะคะ
1: ค่ะส่วนนี้เราไปพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับพบกับคุณลีน่าค่ะ
2: เลือกทางที่ใช่ดีไซน์ชีวิตที่ชอบรามคำแหงรับสมัครปริญญาตรีทั่วประเทศน้องม.ปลายเรียนล่วงหน้าด้วยพรีดีกรีจบเร็วก้าวเร็วกว่าใครสมัครง่ายๆผ่านออนไลน์วันนี้ถึง19มิถุนายนหรือสมัครด้วยตนเองรอบ1 14-17 พฤษภาคมและรอบ2 24-28 มิถุนายนสมัครเลย www.ru.ac.th
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอ ใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
8: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
7: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
8: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
7: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
8: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
7: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
9: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
0: ในช่วงนี้นะคะผู้สื่อข่าวจากประเทศญี่ปุ่นคุณลินาพร้อมแล้วอยู่ในสายกับเรากับ2เรื่องของเธอในเช้านี้ค่ะ
10: Good Morning World
0: Lina my sincere apology I forgot that you need to start your session earlierthan what
11: oh,
0: we
11: okay.
0: usually what we usually
11: I
0: do
11: thought, I, it's okay I thought it was Tuesday
0: all right two stories from you
11: okay
0: please
11: so the first one is more Japanese local governments introducing hotel tax despite some concerns in the industry an increasing number of local governments are introducing an accommodation tax on overnight guests at hotels and other facilitiesWith a total expected to reach 55 within this fiscal year, according to the Internal Affairs and Communications Ministry. Some local governments are moving to introduce or raise the accommodation tax to secure financial resources for handling the influx of foreign tourists and prompting tourism. However, concerns have been raised over a potential decline in the number of guests.along with challenges regarding the scope of taxation. Guests are charged a tax of 300 per night for rooms with rates of under 50,000 and a tax of 500 yen per night for rates of 50,000 yen or higher. Children of elementary school age and younger are exempt from the levy. The revenues are earmarked for accommodating travelers as well as developing and enhancing tourism resources. Amid a broader movement to review tax structures, the Kyoto municipal government raised its accommodation tax in March as a measure to combat over-tourism. The city expanded its room rate brackets from the 3 levels to 5,increasing the maximum levy per person per night from 1,000 yen to 10,000 yen for luxury stays of 100,000 yen or more. The Tokyo Metropolitan Government plans to switch in fiscal 2026 from its current flat rate system of 100 yen or 200 yen per person per night to a fixed rate system charging 3% of the room rate.While tax revenue is projected more than double to 19 billion under the new system, some hotel and industry officials are raising concerns that the increased burden on guests may drive down accommodation usage. Thank you.
0: And your second story is about World Cup campaign、
11: yes.
0: with Samurai Blues.
12: 私に言わせたらワクチンとかも全部一緒だと思っとって、はいはい、打たないは自由でいいんですけど、はい、自分の意思で生きられとる人が、うん、あまりおらんかなっていうか地に足がついとる人が少ないかなっていうのをここ数年特に感じていて、うん
13: はい、
12: ああ言われたら流されて、うん、こっちやったらこっち流されてっていうなんか自分のやりたいことを自分らしく生きるっていうことができてない人が多い、うん、だからそうじゃない人は変わっとるわって言われてずっと聞きましたけど最近あんまり言われなくなってきた慣れて皆さん慣れたんかね
13: あとはやっぱりその結果を出してる人は言われなくなるんですね結果を出しなかった場合、うん、やっぱ否定されるっていう法則ありますよね、うん、ただ多分結果を出されてるから何も言えないんですよね皆さん
12: 叩かれて叩かれて守るたたきなのについにどこの穴から出るかなと思ってもう最近出ても誰も叩いてこんがになったしもう諦めてんなと思ってい
11: やありがとうございます
13: すごい方だからじゃないですか
12: いやいやいやいや
13: いろいろやってるから
12: とんでもないです、はい、さて、はい、では、この辺でラジオの方のみですけど Facebook ライブの方は残念ながら曲が聞けないのでこのままずっとお話でいくんですけれどもラジオの方にはここで1曲今日のリクエスト曲をお送りしたいと思います、ラジオネーム魚座姫さんからのリクエストでジュジュの優しさであふれるようにという、リクエストをいただいておりますメッセージありがとうございます地元密着型ラジオは本当に大好きですこれからも地元に寄り添った番組を期待しますどうもありがとうございます金沢弁放り出して毎回毎回喋らせていただいておりますそれでは、ジュジュの優しさであふれるようにお聞きください